สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเงินเยนของญี่ปุ่นซื้อขายในตลาดโตเกียวในวันอังคารที่30มิถุนายนที่ระดับ162เยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เคยซื้อขายในระดับดังกล่าวครั้งหลังสุดเมื่อเดือนธันวาคม2529เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อความขัดแย้งในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นขณะที่การจ้างงานในสหรัฐกำลังฟื้นตัวในทางกลับกันทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดมุมมองว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐไม่น่าจะลดลงในเร็วๆนี้ที่ตลาดหุ้นโตเกียวดัชนีนิเคอิปิดการซื้อขายที่7062เยนเพิ่มขึ้น594เยนจากราคาปิดเมื่อวันจันทร์ที่29แหล่งข่าวในตลาดระบุว่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแต่แทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยมีแรงกว้านซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำแต่ช่วงบวกของดัชนีลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากต้องการเห็นรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้5วันผ่านไปหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในเวเนซุเอลายอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,700 คนแล้วและอาจเพิ่มขึ้นอีกสหประชาชาติระบุว่าผู้รอดชีวิตจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนนายฮอร์เฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 คนแล้วสหประชาชาติระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 2,200 คนจาก27ประเทศถูกส่งไปยังเวเนซุเอลาและกำลังให้ความช่วยเหลือทางการท้องถิ่นในการค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มท่ามกลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องผู้แทนสหประชาชาติในเวเนซุเอลากล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่ามีอาคารอย่างน้อย 2,500 หลังได้รับผลกระทบส่วนใหญ่พังถล่มลงมาทั้งหมดนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเรากำลังจัดหาถุงบรรจุศพจำนวน 10,000 ใบซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ตกลงกับทางการแล้วกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าประชาชนประมาณ 1,800,000 คนรวมถึงเด็ก 680,000 คนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมญี่ปุ่นตกรอบฟุตบอลโลกชายหลังพ่ายบราซิล2ประตูต่อ1ญี่ปุ่นทีมอันดับ18ของโลกพบกับบราซิลทีมอันดับ6ที่สนามฮิลสตันสเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นบราซิลครองบอลได้มากกว่าและเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ซูซูกิไซออนผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่29ซาโนะไคชูตัดบอลได้ก่อนจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าและยิงด้วยเท้าขวาจากนอกกรอบเขตโทษทำให้ญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0บราซิลซึ่งตามหลังอยู่1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกเพิ่มแรงกดดันด้วยการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษตั้งแต่ช่วงแรกของครึ่งหลังก่อนจะตีเสมอในนาทีที่56หลังคาเซมิโร่หม่งลูกจากฝั่งซ้ายเข้าประตูทานากะอาโอเสียกลางครองบอลเปิดโอกาสให้กาเบรียลมาร์ติเนลียิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บความพยายามครั้งที่5ของญี่ปุ่นในการคว้าชัยชนะในรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกจึงล้มเหลวอีกครั้งเ
นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศอย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมเรียกร้องให้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายนผู้นำญี่ปุ่นกล่าวถึงประเด็นข้างต้นในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเธอกล่าวว่าเราต้องการปรับปรุงศักยภาพในการตรวจสอบของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังความเข้าใจที่ชัดเจนว่าไม่ควรมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกระทรวงการคลังและสำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการและจัดการประชุมเป็นประจำหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือการพิจารณาข้อเสนอจากรัฐบาลและนักลงทุนที่จะนำไปสู่การเข้าถือหุ้นบริษัทญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่างๆประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเห็นพ้องกับข้อเสนอประนีประนอมเกี่ยวกับยูเครนที่สหรัฐเสนอในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศบทสัมภาษณ์ของนายปูตินเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนระหว่างการสัมภาษณ์นายปูตินได้รับคำถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกผู้นำยุโรปโน้มน้าวให้เปลี่ยนจุดยืนไปสนับสนุนยูเครนหรือไม่นายปูตินตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้โดยกล่าวว่านายทรัมป์เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์เขาเสริมว่าสหรัฐได้เสนอข้อเสนอประนีประนอมกับรัสเซียซึ่งรัสเซียตอบว่าใช่เราเห็นด้วยในการประชุมสุดยอดที่มลรัฐอเลสกาของสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆของข้อเสนอดังกล่าวนายปูตินกล่าวด้วยว่าเขาคาดว่าทูตพิเศษของนายทรัมป์จะเดินทางเยือนรัสเซียและว่านายปูตินพร้อมที่จะดำเนินการเจรจาต่อไป

ำกล่าวเหล่านี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การดึงนายทรัมป์ให้เข้าใกล้จุดยืนของรัสเซียมากขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับปฏิบัติการทางทหารขณะเดียวกันแหล่งข่าวทางการทูตของรัสเซียเปิดเผยกับ NHK ว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจในทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นพบว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในจีนลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมโดยระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตัวเลขดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4ใน5แห่งที่ขายรถยนต์ในจีนระบุว่ายอดขายรถยนต์ลดลงจากปีก่อนหน้าซูบารุมียอดขายลดลงร้อยละ 53.3 ขณะที่ฮอนด้ามียอดขายลดลงร้อยละ 48.6 ส่วนนิสสันมียอดขายลดลงร้อยละ 34.9 และโตโยต้าลดลงร้อยละ 31.7 มีเพียงมาสด้าเท่านั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6ยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในจีนขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศกำลังขยายตัวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: มีย่าช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุพูดกับมีย่าว่า。
2: お帰りなさい。
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ
2: นากาโนะどうでしたか？
0: นากาโนะเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです
0: สนุกมากค่ะ
3: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ
3: それからお蕎麦も食べました
0: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ
3: とても美味しかったです
0: อร่อยมากค่ะ
1: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือคะ？
2: よかったですね。
0: ดีจังเลยนะคะ。
1: แล้วมีย่าก็พูดต่อ
3: 長野の人はとても親切でした。
0: คน長野ใจดีมากค่ะ。
1: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
0: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: すごく楽しかったです
0: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: すごく
0: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
0: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: たのしい
0: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: かった
0: อย่างคำนี
5: ้たのしいです

0: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
1: たのしかったです
0: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
2: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นคัตตะออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
1: たのしかったですすごく楽しかったです
0: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
1: おいしかったです
0: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย
1: おいしいです
0: และในทำนองเดียวกันกับ
1: よかったです
0: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี
1: いいです
2: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะคือรูปอดีตของอีผันเป็นよかったใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ณนี้นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมีณเพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
1: 親切な
0: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
1: 親切です
0: การผัน
1: 親切です
0: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะได้ว่า
1: 親切でした
0: และเมื่อมีคำนามและมี des ตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
1: 楽しい旅行です
0: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
1: 楽しい旅行でした。
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とても賑やかでした。
0: มาแยกประโยคดูความหมายกันครับ
3: 大阪はどうでしたか？
2: โอซาก้าเป็นอย่างไรคะ
0: คำว่า
1: โอซาก้า
0: ก็คือโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นครับต่อมาคือ
1: どうでしたか
0: แปลว่าเป็นอย่างไรคำว่า
1: どう
0: แปลว่าอย่างไรเนื่องจากมีでしたตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
4: よかったです
2: ดีครับ
4: とてもにぎやかでした
2: คึกคักมากครับ
0: คำว่า
1: とても
0: แปลว่ามากและ
1: にぎやかでした
0: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์ณคำว่า
1: にぎやかな
0: แปลว่าคึกคัก
2: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อีพูดว่า
1: สุบาราชีสุบาราชี
0: เชิญครับ
4: สุบาราชิคัตตาเดส
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
5: おかえりなさい
0: สำนวน
1: おかえりなさい
0: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
1: おかえり
0: หรืออีกด้านหนึ่งพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
1: おかえりなさいませ。
2: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ
6: おかえりなさい
7: おかえりなさい
8: おかえりなさい。
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。

0: 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือหมี่ย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชินคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชินคันเซ็นค่ะ
5: คุณสุทธิพรเคยนั่งชินคันเซ็นในญี่ปุ่นไหมครับ
4: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชินคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
5: ครับรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทุกประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้ด้วยชินคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
5: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan